ชิอมนั่นเลยบอยนับเปียโซตีลากันไงทักตาค่ะจานมารีพาสตอร์เบียไซโปลตินันมวยตะการรอนเรมันยากันหลัดดลีอัตันชวนวันรำมวยตีลากุลสิมาร์เวงเบียไซโปลพาสตอร์เบียไซโปลตินันเรมอีลงไงท้าวังอู

กันไหลคลักตาคาจามรีโรตีลา zoom one ปุยนะเทียมตะกาอรอนสักกันียะกันหุ่นเตะอาตบลำกันเราเทงโตโดนตาอะกันหุ่นเตะฮีโทเลนิซิงนิไลเลนิงานียะเตะกันหุ่นมันเฮงกับ presenter's choice กับลุงดุมหุ่นเตะมันชินนี่ยะโปรแกรมดังดวนโลกเลสิกสวยเตะอมเลวจวนอ่างไงยังเงินหุ่นเตะกัลชินะคลีร์ตูเตะมินเลวไงแคลตูเตะ facebook live ละมามินเลวไงแคลตูเตะอินหุ่นลุตักเซงะเฮลายกัน live กล้อมตักเตะมินเลวไงลุตสักชินะวางินกันโลมาวุ่นนะเฮียนินหุ่นดูอมตักหุ่นชาอินตาเนลวินเฮริงกันเบย์เซียตินโปรแกรมดังเลอาติเลกันหุ่นโลกเลเซลตัวราเตโปกันโปรแกรมเตะมินไงลุตสักมินเตลปุยเซลตูรินกันหันซอมทารนุนเลบอกดูเจวันีตินคอมเมนต์เซ็กชันละมาตเฮียนไลฟ์ตัวพนัวเฮียนินคอมเมนต์เฮียอะไรดรอปเทียจุดที่รัวจวนินลูปวนโตเตอันนี้โตชินละวะกันปวนไม่เตเลกันปวนสวลวังเตลำไอมาจวนินไลฟ์หุ่นตัวโตชินเตวังอันนี้ยาจุ่งเตียงอ่ะเตจวนคลีร์ตูเตมินเชียเทียมนะกันเงี้ยนั่นนี่จวนินกันหุ่นเตกันเลวดูโตกตาtogina min lotel pui tu te zong zong tele life min lotel pui min lot clear tu te zong zong in the vine vu in hun man nom vek ule

เอ็ดสายเราอินไลฟ์เลยต่อรอรันเตียตุนจุมฮิกันไลฟ์ฟุนอันนี้เราว่านี่มินคาไลฟ์ฟุนอันนี้อ่ะมอเอ็มเราไงจังจารจัดอุลาไลฟ์ฟุนเมสักเมียละอินตอนนี้แต่พอเฮลท์สวักเลยทว่ายังเตอความนุ่นสางายังอ่ะอินติเดอุดัดยังอ่ะก็ดีดีหลังกันไงคาเวเลทุ่งงาฟลอเรนซ์โซทั้งเลียนี่นารอนซาอ่ะไงสตูเต้ก็ดีดีตัวนี้แต่ต่างคานินสวายต่างกันร้านนี้อ่ะ

ก็ดำละว่าก็อมเตนาก็คุณสะเอ็มเอ็มมายะดำโดยเด็กกันเอียไม่รู้จุดทกชะเลเทเจละวันนี้ชิตางกัลตวันที่จวนินเองปุ่ยเอีละกันตักษาเฮียนินเราดงสงเทียมเราเงี้ยนี่ก็เชื่อละว่าดำใจเฮียเรียลเทละวันนี้จู่วังจนปุ่ยหมอเบิร์ไม่จู่กันนินเองก็ลุลูกง่ายะจันละมาเด็กนินเราวักตำเราละอีอมเด็กเราติลุมละว่าตุยลุมเสียเด็กเราอินชาละสอทิ้งเนี่ยเตเนนหม้อเด็กกันดำโดยเราอินเสียมจบเวียมบบละปุ่ยหมอเบิร์จนเราอินติวตำเราละจานาเด็กนั้นลุมาวังขันเราอินบัวริงก็ตั้งเหรออีดำเราจวางตีเราอมจวางจนเราดำถอยถอยตัวเรียนดูสังนักงานเซนี่อ๋อเฮ้ยกูดบอยเฮียนอาร์เจลอมเต้กะเราอมพุ่ยเจ้าหันตีว่าก้ากะท้าวันว่างเตะเองเอ็มกูดบอยพ่อเฮ้ยตัวไว้นายเห็นนรนลันไว้ขนาดนี้กะเราเอ็มเอ็มมันนี่อ๋อกะเราไงกะเราง่ายมันเราตกใจอายเดียวตีเราชงเงินหลับเลยเอร์อฟอยนันนั่นอรันตีนี่เฮ้ยทลักมีรันทนาอาทิตย์ถัดไปพอมีรันทนานี่เฮ้ยทลักไม่เตะไว้มีมเตะตัวอีดลมดอนเล่ไม่เองตการเงี้ยมอมีรันทัดเต็มเวียงอ๋อตรอไว้มีมแต่พอเอเวจากอมลอมมาเลยกะเราเบสเซอร์เร่งตอนเนี้ยอ๋อเลยดัดเลียกันไงคลากเลยตัวฮีกระทวารโซเราตีคลากันไงคลาเวเลยทุ่งงะมิงทันซาวินารอนซาอ่างะกูดบอยเตเจซามาเตหันเราดำเทนตัวเรนะเฮลามังยันดูสังนักการลานังติดส่วนเอ็นเซซายเราเตเลวิกุงเตเตเจลารินเชยเตตันเลมินเราไงคลาตู่ทุรนทนเวกเฮเราตู่เตตันซงซงปอกานินการันทันสักเกอ

คุณไงทางตาคาอิรินอุมนะเราป่วยเดี๋ยวนี้อะเวียนในทางนี้สักกันเนี่ยกูดบอยรอนหลังอะเฮอร์เจบิสิตไล่ลำสบายกันเล่าลมเอ็มสิตล้วงตักเซลินอรันตีอะกูดบอยปวดไล่ลำสบายเลยตบเพลงคันมีเราแต่ป่วยตัวหันกันซ้อมเละเจนี่เอ้ไงทัดตัวเตะมีเราไงทัดเธอจะได้นมตากินใจฝากกินหุ่นกันมั่งเมกะปะเทียนลามวยตักตักกันไงเท่าเมกะนะหรือเทียช่วงป้าอามินเราไงคะเต้นอมกระริงะจะไม่บากการำลามามินเราไงคะแต่เป็นอมกระริงะกันรังไอ้ทักเล็ดตัวเดียวอินตานเลี้ยวเลี้ยวคันนี่เซอินหลายลำอินจานหุ่นตีนอมตัวอาตานคันมันสมแล้วเราจังเซตัวนัดชวนเป็นสีบีเลทางเลียนินอีเป็นสวากังตีละอาศักกันไงคะโดนนี่เอฟเอ็มจะไว้จับเป็นภาษาไงคะตัวซ่องเตอินตานกันละเนี่ย

ก็ไงทักตาค่ะอีจามเร่งไม่ดีละเลิ่มวันกี่มาปัจจุบันสักกันเนี่ยอะไรตัวนั้นชวนซีเลียนตัวงปุ่นอีโดนเราเอ็มเนี่ยเดี๋ยวละสักกันง่ายแค่โดนนี่เอฟเอ็มจะเอวยจ้าปุ่นภาษาเร่งง่ายแค่ตัวจังจังเตะอินตันกันละเนี่ย

0: 언덕에 내가 볼때 안론데다 띵띵락 때가는 지시 때 랑아우톤 나우방 무서울 라우카네 세세미 산타간 마네 쿠아칼펠레 카즈르랑 톤띵 안 랑아우 때간 나우방 카카닌 주 띠띠아 만 로우 벡토가니아 방칸
1: 你也做电动多，不是在做，我做那边做。
0: 做做电动
2: 的。比较运风的，卡头年老的外套啊。
0: 呀，卡诶，米的朗族，ministry 跑那干族啦，干读哒，都那很 class nine 嘞，class ten，这样干很高哒。昨天，hire 去 rondil 乌拉干平，昨天，build 干 building 款那台，昨天 hire 去 hontum 干读嘛，听。ประเทศนี้มันติดสันกเลสโปกที่ไม่ไทยฝาแต่ตอนนี้หนสังเสริกันเอ็มซะเนี่ยกันเทียงเอ็มหมอม
1: อเนี่ยตัวจืดไม่หาตักเวดเดล่ะไม่ไทยตอนจวนนี้ไม่ไทยฝาแต่ตอนจวนนี้บิ๊กตะกินมีปลาอันนั้นอมโลเพจวนคนสักขี้เราให้สะดวกไม่อะเขียงคันนี้ตาจู่ๆอินมาลักนะเลียนตักคันยาอีจู่มีตั้มตักมีสัง chuang tak meu in an lo chor chang kai to
0: i
1: kami kamo i an chor kan han tia khanin i hey an ming te le chu chu chu chu chu ti kha chu har don ta ni ama ero chu a lot ling zuale mo han soi nang mani pon han soi i om chin in ti kha om in ka ringa ke ni lam poin kan she cha ka i khatiang lo om in school a changa in zir chua po som lo pa sa zir na chun zoma mi mi โหลดิ้งเรานี่ต่างจีเฮาค่ะกันแชร์ดินผัดจินจินค่ะ
0: อันชาเต็มเวตอนเริงก็มองเอนาร์เซนตัมเบระนาร์เซอันนี้เดือดฟูระเมจิอาเวกันน่าวปังเต็นเนวังควันเอนาร์ซาเตให้สิงคโปร์อาเต็นทกัดเช่นอาเช่นรัสเซียด็อกเตอร์ซิร์เตปอมีเตนันสปอนเซอร์อันคงไอ้วังอันสปอนเซอร์ดอกเตอร์ฮันซิร์เตปอนออมาดินอีครูสันทกเตโอเอกติคันอียิงลานนาร์สนทกกันเตปอนออมตออโมอีอาร์มีอาเตอาร์มิลิตรีนาร์สลูเตปอนออมอันฉันเดมเวตอโคไม่ปฏิอันซาระ
1: คัดยังอังเองอะโลจินนะลำปังคาโลอมเวเซจวนี่นังนี่ตันปออินโทอินโทหานะเตโม
0: โอ้ยกันสิกุละพี่จังฉลากเนกันตาร์เบ
1: บ้าเอออรอปุยลอมติโลคังคาอินโลเองเนังมานี่อินโลอินเซคริไฟซ์นะจงจงเตคาอทอนโลติคาเชียนเงเออะอีตินอิน
0: กันเราเต็มนะเชเต้ค่ะกันเรา
1: เออเชเต้นี่เลยยังจะโอ้มี
0: กันนุ่นหน่อยเอง
1: มีนุ่นเต้มีชุ่มกว่าเตอินโดมกังคาเนี่ย
2: distinction atten pasa farsa te
0: farsa
2: lember chino
0: ya se que na farsa
2: de ten pasa hey atang tonin e no pang mu chet kum te me la class te na po that pak lo te ma khat ya ni lo khachan that division and lember so chino farsa te second te khat ya indistinction te letter ten hu ve to china kan zir tir tu te an cha an chuan om
1: school chapa ngai an ni di na ni me ya de ro
0: kum tin hian kan zir tir tu te fel kho pa mo
2: i tong thu che lo lo ho lo ta se no pang um te ngoi ngoi lo fa te an ni ta school tha de de chok te pon ni lo wa ma se kan zir tir tu te hian kum ni an lo kol hian tha de de wan lo pa sir ve the se ya
0: no de เนกไทเดกะกันออร์ติร์ลาบาติร์จวนเฮดอันวัลสปอตเตลอมตาอินเตอร์อันวัลสปอตเตลอมตาคัตยานิกไทนออร์โลเตคันมิเรเทสกุลเตนโลเตนโลปุสิตาสิกุลดังคานนี่กุมมาสาตรังคันเนกไทเดกะกัน
1: เอเนกไทเตปอนออร์อันออร์เทโตอาจูเอลอมอมลุตุกลอมจิโร
2: เอ็กซัมเซนเตระเตปอนเฮเมทไทฟาติเตคันนัดโลโมเซเดวตาจวนอันมานีคัจวนเอmin huset turan he chumi te school chan min huset ma se min huset turan lo kan result chade zo ten ti ve to ko to lan zo amma ka son an sak thi na tu ta chan ka ta ka kan zir ti tu ten ka ta kan ni tur ka nan khu thia ma an sak um sak se
1: kan sui lai me kin tu na mi a khan ka ri ro lo um chu nang ma ni tan po han sui chwa shi um de po ni me the ya me thai fa ti te me thai ชิมชิมเตะมาไหนให้ทนทุกข์กันเชียร์จิโจ้น้ำดังโป้นี่ทว่าจู่อารมณ์ชวนนักเตะโป้คันนี่ตาที่รอมิโจ้มาเสียมิโจ้บีกับฮันติไตล่าไม่ไทยเตะค่ะอัน กันปุยเย่กันกันตีรัวรัวค่ะ

0: mei thai fa ka chu engi mo bik te kha om china mei thai ni kha chuan mo khang kha tun la ya hianin kan kal san viau to em ti te kha engi nang ma ni experience atang hian sha ta chak om ka ti
1: oi kan san viau lo mei thai to min kan society ya dei stigma thalo te mai hi kan nei mo han mo kleu na le han mo niam na de riau hi am ve a ma se alanga chuan a i fa that in fa ten tol puin ban fa kom tak chu ti khati mien han ti lua ma ne a kan lom ve ve on nu la ma ka sa me thai te ten sak thei lo nu to ka te te ka kan so thing so thing kan lak te khen sti ai me thai association in 98 gum kan so rap sarkar kan ar sal na khan mulawan ti toy re re kei ni khan ministry khan kan zup pun ta chuan an ni khan i he lo khan try fit kha tribal development marketing federation kan ron tir cheng ruk duli in kei nin beta association in cheng ruk in kan la mun le hun a cheng ruk duli in min lak sak le ka te khan quintal singa chuan kha kan la ta mo Mizoram sarkar ka mei thai pot lok lok ti khan an sel tak wai wai mai oi kha nga te khan minasta mi la om kha min ti tha ta min rel wai wai nong la ma te khan ma se pathia din in rel mai mai te khan so alo min la kan pu
0: to se te po mai ve a te o
1: zu wan san he pu in mu ne am na te zu om te reng mai
0: o
1: la um khop mai a he ko vel mun te na om
0: o ko vel ram ma ram zu zong a hian ani ani bi ka te ro
1: o ni a zu sao ko re te po te ko bin kan ngai sa nga mei thai lo bu sit na sat ze ban ki mu na tu so i te zu a ngai nom lu tu ka mo ka ka ram dang lo ban ta lo ban ni
0: tin he i han in thi sene mo nu ba shim shima chuan kan sai thui de lo kanga han in then te po in i ami pa zo ki chuan nei vele mai ze la te ro me cha zo ki chu nei lo zo ki kan ni du kho me ya
2: pa te tol pui
0: o fa te tol pui ya ve thei chung chung po a mi kha tiang a e zong a kha tiang
1: pasal nei le pon fa ten ko a tho me cha chuan kha tiang kha kan la ni ta zo tin zu la wa mo kan thil sai lai ba ka khan kan malang na pakhat zu mai thai han ti le ma pasal ten han thi ta thut mai a an pasal chung den ro te chung su sak ve la pa pan nei ve chung chung kan kha te ang te khan assembly a te an han pa sa ma seng ka dan chu dan na nia ma kan society hang over si engkin ge kan so yang ke hey me se chan chet na hi alang lo the la ba kha te an khan e ko ta te hian kan kal pui thi na tin an pasal ten an no chua e kha te an lo te po chang lo an fa te me se la min en kol bek si am bi pa te nu pui tan an nei san te khati ang te kha kota te kan kal pui ve tri na mo min ran pun phat jan e lai pun kan kal pui the re nga kota kan ba din sa ka ma ni lok bok kan ba din tham tham kan nei tha he twa ta rong te kha nya lo ka da la da ne na kan chang thi
0: o kha kha kan
1: pui to
0: kha kha pui mo ka tia kan sui chun zo manga ma se ta hian in zo na ron lu thi kan han cha lo kang he zani na hian in a ngai thatu lam po in min min lo ngai thazel ulai zo na te khati ang chi te po kha zo the kan ti a pikung hi le min na shitlang dewa kan han dim dewa ni hi ma se tu na kan zo na takhi chu ani hian han chang se langin headquarters shwai tu te hi in thana om ngai talo nge eng ti zia nge an ron ti ni
2: man de wta kan eng pol nge ni kha kami khan e permanent in om ro an tia chan chu college te hon kan tuma bang kan ran kan dil du se ta chuan in e international la tam te kan e FCRA he can need to do foreign aid ten point anka kami ka kan nei thina kami tang khan grant te ka kan du se a tuma ta chuan e permanent puti in nianga ya to be wang chuan in permanent puti in siam ro un te ka tang khan kami ka kan report ang ho ka kan ni ta renga ri a chu chuan ma se tun thleng chuan kan la dil lo king lo chu nia kan
0: ช่วยตัว
2: มีบางคนช่วยตัวเราเดียวเพราะกันอินชังรีเรากันทั้งไอ้ที่กันเร่งเรียน
0: จินบากา
2: คานี่
0: อีอามาอันนี้นินติลาร์ตเราเดียวพวกนี้ไม่เที่ยงสินตัวนินติลาร์ชาวบ้านหุ่นเลยตอนนี้จู
2: ่เองเราจังเพย์ชวนโควิดจังเพย์ชวนให้กันสกุลที่กันรันตรงตรงนี่ไม่จู่มีไทยมีจันทร์ปุยตุโรติตุเตอันเรากลับขจรกันเทตกจุกันสัวค่ะตุนบ้างเอ็มเอ็มขจรกันอักติบโหลเดียวรีจูนี
0: ่มันจะกันตั้งมั่งอ่ะ
2: เลเซียหลังจู
0: หันหันอักติบหันอินตัวไทยเฉลี่ยง่ายเดียวนี่ฮิตรอขัดยังงะอีมาหมดตู้ตั้งตักโป้ข้านินอีกันเราเชื่อเราเทตกตัดไม่ยากร
2: อ
0: ข้าวังค่ะหันอินอันอินตัวไทยเดี๋ยวเล็กซูเราง่ายเวลจันตัวนี้ค่ะกันโซนนั่นโดนจัง
1: เออกันละเวลโดนแล้วประเทศเราประเทศน่ะ
0: โอ้ประเทศจัง
1: ก็เรียนตัดตึ๊กตึ๊กกันเนี่ยมาเสียถูวันนี้ตัวนั้น
0: โอ้โอ้อันนี้เอ็ดรอตุ้งพุทธง่ายเวลอีสวยเลยสวยหนูอีเมื่อตอนจวนเมื่อเช้าปุ๊บเมื่อท้ายตอนจวนหันตีบอลบอลเด็กที่เราสมัยนี้ละว่าจะวางจวนหันกัลเบกเบกค่ะอัจฉริยะเท่าเมียมิจฉาการหันสวยไล่เมฆกับข้าขมีอีกโก้จะหันดินไงให้ช่วงกบไว้รัวเตะฟ้าเตะจงจังอ่ะเตะปุ๊บอีบไว้ที่ตั้มเอ็มเอ็มเมียการหันสวยหลังสวยตัวข้าปิดตัวเงินหันสวยข้าเอ็งตินเงินีปอลปอลละอันรุนกะลาที่มีแอสโซเชชันอันรุนกะลาเอ็ดสุดยังขัดยังจวนดีอ่ะอีอันตีอินน้ำมันถูกไว้โอ้ถูกไว้ข้าดินฟ้าเทลุสักติข้าดินบ่อยปุ้ยชินดินนะ
1: เช่นจู่
0: อันนี้ถูกไว้ในซา
1: ในซา
0: โอ้
1: ข้าอุกิลรอยนัดเดินเราในละวะสุรการอุกิลแต่ข้ารอยตัวเรียนกันเงินสักอะเช่นจู่เกี่ยมันดีง่อยง่อยนะกันประเดี๋ยวปุ้ยง่อยง่อยแต่การมีตะบกมอกการหันไงตรวจล่างอาจารย์ปุ้ยลาบนี่กันไงก็ถูกก็ตากันกันเลยทับทับเลย
2: ทักษะนี่เราต้องนะสเวนตัวกันนี่หรอมันเป็นเทเราอันทมโนไปชั่วก็ไปชั่วกันเตรียมมาเสกนั่นรับเตะขยันเตะปูขันโลมาขยันเตะก็ลกอดัลตัดเตะกันกันปุย
0: า
2: เทียนซาระกันละหล่อถึงแต่เซลซูเนีย
1: หล่อถึงเราไว้ขึ้นมากันแล้วในเรา
0: เหมือ
1: นก
0: ัน
1: ซาระ
0: ฮาร์สันตัว
2: ที่อันนี้งานมินชันพีนซา
0: โ
2: อไบบุลกันหวังเจ้าหินไปที่อันนี้จูรินอมเอมา
0: โอนี่เอตโรขัดยังจีตันมานียหันที่รัวข้างนี้โดนเราข้างอังจีเต็มโมข้างอ่ะข้างนี้จะได้เราง่ายสะดุดเต็มโมอินที่ข้างกันเราเชื่อใจละง่ะอีขัดยังอังข้างอันเราปุ๋ยเทนี่ไม่เราปุ๋ยเทนี่ติดแต่ข้ามาหมดแต่กันเราอมจวนข้างเตโปค่ะเราเชตาอีลาชาโอเมติดจวนนินข้างอันข้าให้จู่เตียงหันอินโซดเลตได้ละอีสกูลฮีตุนัดจวนอินหันเอ็นกอลเดวเทกุมกุมงาเวลจวนนี่เท่าตาที่เราโควิดจวนหนูอ่ะปุ๊บขัดยังข้างโควิดจวน
1: ว่ากันกุมสมติปริยัติกันดิ้งตอนนี้สกูลจู่บ
0: ่ก็สวยตุ้มตาสวย
1: จู่
0: เฮ้ยนี่อินหันยินปุ้ยเตโปตุนไหนเตโปอมเท่าเบม
1: โอ้ตุ้มฉันวิว่าไม่พอกัน
0: ข้างค่ะ
1: ข้าต่อกินกันในเวรเองทุกวันใน
0: อาชียา
1: ตัวที่จู
0: ่อาชียาเลยขัดยังข้าจวนนี่นั้นหล่นปั่นไม่เจ้า
1: โอ้อาอันเราอินสิปุ้งอ่ะโอ้มีเขาพอเฮียน
0: ดิข้านินเฮ้อีตุนไล่จวนมีแต่ปกันเราปุ้งกันเราตั้มเวเซตาค่ะค่ะเอ็งตินเงยเอ็งตินนั้นมาหมดเดี๋ยวค่ะกันเรานิเทียอ่ะไม่รู้จู้อีอันไหนนักค่ะกันเราเชื่อเราวิ่งเทียนี่ไม่ใช่แอสโซเชชันนั้นออกมามินปุยเทียนี่ตีโบค่ะเชื่อมาอีละค่ะค่ะเอ็งตินเงยนังมันยี่ค่ะกันรอนจนสวัสดียังเอ็งตินเงยจันปุยกันรอนดีเทียงตีไล่ค่ะออฟฟิศฮันดอลตูเรโมอีอามีมาลินกันแต่ปนมินมินเล่ากับหูตาเสกันไปไม่ใช่ตีน้ำ
1: โอ้เบ็ดโดนนั่นแหละมินไปเทียนี
2: ่โอ้เป็นคนที่ร่อนเบ็ดเป็นรัฐมนตรีเสด็จนี
0: ่โอ้โอ
2: ้จวนอันนี้ขันมินร่อนปนกวนเลยอาการกัลปุยชิง
1: เนี่ยปน
2: เดี๋ยวเป็นไหม
0: ฉันเห็นง่ายแต่กินเริ่มจังอังเละปุยง่ายอังคัดจุ้ยปุยตบไหม
1: ปุยตบไหมนะทุนกี่หมานี่หนาทุนเวทักกินกันกันเวท
0: เอออังไงหลงจรวนนี่เลี้ยงนี่เลี้ยงชักข้างอังไงเวดโดนเนี่ยที่จวนข้างข้างมาหลักนาเตะแล้วนี่ตาอีเองเอถ้ามีบากะคานอีมาชบเอโมเฮงได้หันตีอีละหันตีอังจีค่ะโอเมม
1: กับจู่ 11 and 12 phone le te jo kan do kan nau pang khote matri ka han chwa ter kan chine mi zo na ka ba lit kop ma ya e an la pui ting la ba ni to lai ko ve la hian e private company thok tur kon class 12 ti ve ke ne matri chin kan an nei a bol kop ma ya he kan pha chok ngai mo em pakhat te ne ya pathian in ramati chuan nakum lam te chuan kan ti ve thei to ang chu te kan te amo kan an ba chop so ni ta de wa tin atin me thai a branch te po kan in revive le anga headquarter te po office pa nga in covid ma a kan function ang kan kan function le thei te po kan base te ve amo so chu anita tin
0: in zina kanin pikungi kanin hemi fcr ye chungchang kha e foreign
1: contribution
0: etian rampo na changin ti mailak ti india ram nilo foreign na changa chanpui na kha o kan lawsha tiang ti nan kha khani ta a hei hi engtin nge I nang ma hemi mai thai association ang hian in ladong thei ti na
1: o parmit chu kan ne ma se kan dong ngai ta lo se kul sak na ba kha chu kan dong to lo sim sima tin ton Central Sarkar hen strika bang hen kandil ngam talo sim
0: ni central sarkar hen ki talo e ma
2: kandil tamang lo ma kandil te re nga jan pan min podu in your pay e pol het ni ro president te he kadang ve khan a he tin om ro on de wa khan
1: ni in son suan
2: ni kadang in son khan pal lo
1: oh te po new season te po kan don kha
2: yeah
1: oh
0: mi shat lo le mi thei lo po khain lo ti chu to
2: wei tam tak kan chi na
1: HIV ho te kha e tu eng lo eng ni kha cha tha te kan pe ge a mo tin ti en ti te kan ba tan pui ve thin bo kha te le bul gor kha an chun cha to te kha kan pa pe ge a te kha ni ma kan ho kan te chu a ve na sa ka ti lai kan atin HIV ten en te pokhan kan han thok kho wa ma selangin a ton tu en kan mo tak lo wa bang kan e khami kan thok kho ta lo wa
0: o
1: ne ni ka association an nei be so
0: o ne tu na
1: ke te gor positive network
0: positive network
1: o
0: atin ba ka an ma ni pol po in fan ne ni mo te chon nei ve thau the ya te ro se chon chang te po in
1: nei lu to kan nei an nei so and need the payson
0: pui pui lo ponan lo om thei ve to me the sin ro
1: gen ni ai nan de thei thei so ro pui nei so ka
0: ti chuan nin he i khatia nga in na tho ka kan lo a kan sha chak le kan nei chu he mi mei thai te kha lon te kha te po kha i in boy pui chin ni khan kan sha a kha mi lon chung chang a kha eng tin nge in ti ti lai ta ka kha
1: e kha sa thing kan han la kan han lo tling ti mayang kuin tal sing thum chuang kha kan han la se nga don han di chu kha kha ministry atang te khan in te kan do sak kha kan lo RCVN antia rashtriya gramin vikas nidhi atang khan mai thai ho loan 4% kum kha ta pung tor khan men ran peta e นอยสมติปฏิยัดไล่ขมิ้นเปย์อันนี้จู่จู่กันไปทายเขาเสร็มแหล่ตัวค่ะจวนกันหันเสร็มตาอัจฉริย์ปกโลนั้นตัวอัจฉริย์ไอ้ฮกการสันตุตาฮกการเท่าขจูเจงสิงสรีกันเปย์อ่ะมีปกบุลฮกค่ะไอ้เจงสิงอ่ะนี่เราสั่งอ่ะคติไล่กันปกนู้นแต่มันค่ะไอ้จะเรียกตั้งสังขัดขานิตาบอกเตปทุมเซลมันเละอัศมันตัวค่ะไอ้กันไอ้เงาบริษัทค่ะกันไปไอ้กระเช้าเจียงต่อลงรีคอร์ดกันเองเราจวนโม่จวนนินเด็กขานกันหันเซมมารีเพย์มันเราหุ่นตาบอกเตจุกุมขัตตาฮาร์เวสอังที่ค่ะลงนิตาคุมขัตตาทะเลไม่ตัวมาเซงรีเพย์มันโพสิชันค่ะอัดชัดเราเอ๊ะมาบังคันเกี่ยมันนี่ขั้นเฮดควอเตอร์ขั้นกันตัวตัดที่ตุยสวรินนั่นล้นรุ่นละตัวข้ากันเปย์ตาอีอึงเรามุนทุ่มเชนมุนขัดปนนั้นรุ่นรุ่นเราที่ขั้นเกี่ยมันนี่เฮดควอเตอร์ขั้นกันรุ่นตั้งงั้นตาที่ตุยสวรินกลุ่มทุ่มกันตาละโม
0: อ
1: ่ะ
0: ทวนินอันดงตุ๊บไม
1: ่เนาะตรงอันตุ๊บขั้นนี่ทำไมรู้ลันอมมังเราคติอันเนี้ยบางคัน RZVN ปอจนมินรันออฟฟาร์เลนไว้สมงากันหลังอำต่อเรา อำไมรอจู้ไปท้ายรินอมอีซุ่มดอนนัดติดูลัทลายสีฟิลตักตักแต่ปอกันเนี้ยข้างข้านินซุ่มดอนนานดูจนหลอนแต่กันตติปุยตาอาเบงกะแต่กันกัลปุยโมสุดยังสันสันจินแต่กันสอยสกาอีหล่อนไปตัวเต้นกันเงินสักะกันหล่อลิงเวทโฟบ
0: อกข้างขโมยอินหล่อนไปเข้ารูนแล้วค่ะอินเชียงเอ็มเอ็มโดนตา
1: อ
0: ีอันมีมาตะกาวัดชินอังจีแต่ค่ะอินในเลี้ยมเรามี
1: เอ้กันในกันกันลุกลุกตะกันโฮเต้นกันละชัดตินนั่นกันละมาเซ่
0: จริงไงเราเราเนี่ยมิจ้าจุกันสวยชินค่ะติรอทโหนะดนยิกันดูลูตุกะอะเลดเลปอคอมมาเสียทโหนะดนค่ะกันตุ้มตะชินันติชินค่ะติรอ
1: จินกันปอลไม่ทายปอลเพยจุอมักยาวแมเอเอลมไงปอลเตดังอังมาหันลากะอินจันปุยตันนะเออาหารซาซาเตตันปุยนะเตียงเฮวายเมริลรูปอังค่ะกันนิเวเทลวาอัดหอนะอีกติ้งยี่ปุ๋ยใส่กันวะเนี่ยตีเดือดเลี้ยค่ะเนี่ยฮาร์สัตนาตะเขียดอมเบียม
0: ฮันรูชาเซนังนี่ตานปุ๋ยนี่ขัดยังอ่างะมีดังเซลปุ๋ยฮันอัดชอร์ตูตำโจกแต่ปุ๋ยนี่ฮันดีเทนดูเนี่ยที่รอจู
1: ่ที่ขันดีโฟลต์ตันนี่ค่ะกันดูแล้วว่าเทปประตูขันเฮดวอร์ตันกันโผล่ตาจุดที่จุ้งจุ้งขันเฮดวอร์ตันแล้วมาRCBN lam ministry lam khan che taw hek law e min ra ron offer lian to la ma seng kha kha kan ngam taw law kan ti taw law ma yang kan ti tak to
0: pa in rul cha thu sia tu ra kha chu tro na ma ni lam
1: kan
0: in ti tu ra kha chu a chan pui han ti chiam kha cha om lem taw law ni chu tro
1: e kan hlam taw mo
2: sim cha kan blacklist sang chu an ron ti man taw a tro
0: ani do
2: tu rul live le tang chu khan ka te lam mang ka te lam
0: chu
2: a kan chu kal tang tang
0: long kum thum kum thum te me me ka lon rul e lon ni than rul la nia te ro mi lon lak kha e in in thok na sa a ro pui ko me ti chon he in mis me thai อ่ากันทันติจอนอินเชนนัตติโปคาโลเก้งติลเฟกตาตินอินเชนโลปนคานิซินาโปอินทีสันติงเงยโป
1: อ
0: ีคัตยังอาคันเฮตุนาจอนอินดานทารติโปกันเนียอะเมโรจูเฮมีเฮมีตุนากันมันซินาเฮจอนลาเทียมเอเมอังาติโรคามิมาอังจีอาคันเมเชียติฮิกันเงยมิซวาฮานินอีเฮติยากันไหไมอังไอฮานอโลชียกันจันคาโลชียตินานิม
1: ูอะเซเวอังไรตักทิ้นขมิตาล assembly นั้นปาสเง่ยๆกันหลอมเอ็มเอ็มปะวัดฟังจังกายเทียมตัวขอบะเขาเองเราให้กันตำลุตกในไทยจู่จวนเฮ็ดบัวตัดเต็มรอนปุ่นเบต้านี่จู
0: ่
1: ข้างข้าแกนี่อินกันเรากันเราก่อผู้เวอินที่ข้าอินกันเราเฮ่ในไทยจันจวนอาศัยอมขอบะอีกคนยังมุภาคเราพิการตำรุตุกะขมิดานโปะวัดสดจังไกภาคเราเขาปะเขาเองพวกเราค่ะเละขเทียมปุ้ยปุ้ยนี่อมโปะ ang kakan kan om mani
0: o
1: bei chia te hi atak rama chuan he vai ho teng te khu chu an vil khop phi ka ti maya he alanga chuan mei thai te mi

0: bula chan pindana kal dia ka eng man sai lo an pasal te bula an ro rel na eng man te lo pindana an din khung dia ka ma se thu taka chuan hemi rom chung changa teng te po hian pasal bu na wan lo om ta a na pakhat pasal lo thi ta khami fa te po kha kha in chu khan lal ta kin an om pek to ma ro chu a chi chele zual a chin che na na sat a wang po ni ni Indu sak lau tu san lau ambek tu bangga mak sen bisa ang em em ah raw an pa ten ti tak bang raw insu sak itu an om an tam lau bang
1: kan kan jang bual kan lau chat ve yang ye apa insya lau mai lah chat jin kan nevingi
0: kan itu rap wise ten kan ni po kangai
1: macam ten tu macam ten kan kan mau mau ni tu terus
0: macam
1: macam ten kan fin tarangai ni tu
0: kan wise ten po ngai
1: dan thar te kan han ne ya hey ram tu na kan so endeu khanin ma ni ina ti du da mai ni lo ma ni ti mai lamo ram han in chu te
0: oh ten chu chu sak
1: on in no chu te hi mi zo wa hian sha tur hi lo om ve le china o kami khanin kan din hun kan chan vo kan sha ve hi poi mo le ni ti kha zalina kan han tar lang thar le du a ti chuanin ani le hey mei thai e ni kerlo a hianin enge mo hei meichia i pasalte hanrin tlak lem lo ti mayang enge mo han i inchung khura han in ti du da ang chi te he tiang chi a hi chon ma in la lem lo nge he tiang chi in tong tho em
0: min ran pun chuan kan la tho e he chu kot kot rem chi ni hi te te submit sak te po kan ne mo ma ro zo men ron pun lem lo chuan in ke ma ni ri ngot chan va in ro tho kha om lo mo mi chu ko o ro ren a kan tin me thai hi eng chin nge in la ti te po hi om ta ni kan dan bu a kan me chia chu me se leng tul kum som li chin chu mem bara kan la the kan tia tin pe che pa san sun trim trim kha sa kan mem bara ni do cho nan ni vek the ya tin chu leng tul chu chu ti cha lo ni ta tin pa sal thin e nei le tur to lo ho kha kan la the vek bo ka mo
1: pa sal de la dam thau ma
0: se oh ya ma tin kan mem bara lo lut to pasal nei le te nam pon kan lom pui em em pasal an nei le te kha chawan in kan member an ni thei ta lo ma sen ma ni tan chan tha ni sao ka kan lom pui ta sao ka mo ta te an khan pasal an su na mo pasal an chen na mo chan an kan member an ni tu chan kan lo la lut vek to to
1: ni e khang te kha sha ta ngai ni zo ti ro ka tel ve thei lo nga te po kan lo ti thut thei ya pe in chen dan pasal te ne na kan lo in chen dan na zir te po khan mo ni khang te kha sha tangaya ti chuanin han inzo don chuan han inzo tur kha tamasha cha kha kan nga a chu soile soinu pol ma na changa lo e chat tak lo kal to vung tak lo kal to chin khai nya tu na te min school la ma in han in sorbing ta dewa e ti khan hei ameru cha zan in a chang te po in ti khan kan han shethar chau le tana a pi kung in han soi ma sa se enge hen mi pol chung cha nga emo ngai thatu te na kan lo sha tura adu te kha angai poi mo zong kha han soi phot se thang a
2: nak nge kan han seng o
1: tra nge poi mo ang kha
0: pui na be se ma sak podcast cha lo ba te
2: in te no
0: tan pui chan pui na be sei ma sa ko la
1: o chan kan sa ko chan pui tu ko lang te po khan mi khan lo mu don chewa
2: kan po kan than ti khan in inge dil te om inge khatyang atlo na mu ri ngot kha khatyang kha kan ngai to de che na ma se khatyang pol mi ti chan pui the kha kan ni lo ma se veng thin ga ta chon en dir na tan chan ma re te chon an ti chak ko mi an an veng a khan in mi chak de wan din a khan ko sa ten tho ho ma lon te pon mi ma se tiang kha e ki ni anga kha chon a pum pu ya kha chon ti the lo ta an ni chu le ko kha lon om pon he an in chi ban ta ki ni ang chu chu ma na ko chon kan lo ru kan lo ru sak ko ta kha dia e har sa tung tung khan dek lis ni kha kan lau sia khami bang ha kan rul to pa chu bang chuan kan pol kan din thar le ani pon e mani veng chunga he in chan pui liam liam te kan te ang tok te te a in chan pui te tin e nge kan tan chatur te in mak e nge in chan pui khatya nga chat na in nge กันดีลเทอินฮิติงเงกันอมังติเตอินฮิเงกันไรติเตกันอินสักเตียรียบแหลมเตค่ะข้างๆกันตีเทจูนี่เตอุ้มยังเตียงบักค่ะกันเทฟักละวะ
1: ติชวนินโอ้ตุน่าอีรู้สึกกันจบเดือดตากระจูอีตุน่าเฮียนินเฮ้ YMA เต MGB เตปูหันตีละอีชัดตะกินเวงตินะเฮียนอีติคานินอับรันช์อังคันกันดิ้งไม่ยาอีนังดีโพลฮีเอ็งตินเงี้ยขัดยาอังคารินอีฮันนุ่งลุตุกเลาโพนี่เซเว่งตินาที่ฮันนันอมเวมอันอินินดินดาน
2: โอ้ตุนฮักจังกันอมเวกโคตรโคตรตักข้ออินจัดเวงเงี้ยลองมีข้างไรกันกันแดง
0: โอ้เจโ
2: คตรโคตรเลียนได้ว่าจวนโคตรเลียนได้ว่าจวนกันกันเหนื่อยเจ้าไ
1: หม
2: มาเส้นตัวนี้ฮันก็ให้กบิดนูคันกันใส่อันเดียวคันกี่มันนี่ลำปางคนกันโลโซ่สกูลที่บ่อยปุยทำอังคาอันนี้ฟังคันกันเราติดแต่เราบอกว่า
1: ไอ้โซ่ลายฮิจวนอันตั้งมังติโรเวงเดทเดียดบรันช์เราดิ้งอังคาคังเตกันเ
2: อตัวนั้นตั้งฮิจวนติดทัดเละเดียวจงไ
1: งเนี่ยจังไก่ปูเขาคัดค้างกันเช็ดแต่เจ๊ละเราจังไก่เอ็มเอ็มมาที่ไม่ยังอัศวจังไก่ตัวปนตั้งมาอินนัทโถค่ะอันนั้นซา
2: ตันสกุลพอที่อันเชลล์ร่วมพบเมียตั้งทักยันยันอัศวนเวกันนิตามาเราจะซาเซอันเอเวดูเสียตาตาตินอัตุเย็นดงบอกว่าซาเอบอกว่าขมีตัวพระจูขักขะตาค่ะสง่ามีทศค่ะจุดเดียวจู่อันสกุลาคานันโลอินมันนิสเวท
1: ี
2: อบักขจุกันตุ้มไปกับอีทูสองสองค่ะ
1: ขัดเดียงที่ขันยตินี่เฮ้เวงชูมาปอยปอยหมกเราตินะขจูขัดเดียงหมกงวยงวยตูตาคานโม
2: ค่ะค่ะอันโลใช่โลใช่นะมีไทยฝากขจุนโพลในเชียอันนี้ตามมีปากจู่กันละโลตามมีเชียค่ะจู่อัตรอนข้านักเทข้างที่ขันโลใช่ลมเซ
1: นี่เอโอขัดเดียงเชีย
2: น
1: าน
2: เจ้าอันบานเตียร์ไม่ไม่อยากขัดเดียงค่ะเอ็งมาหาตักโลคานกันเท
1: ค่ะขัดตะยังหันทอลูกอังจีเด็กจู่ประเทศจะหลักกันเทวเซลังอาติรอคันเราหมดตัวไม่เหมือนกัน
2: มีสันฟีบอกอันซอยไม่เอาตังฟีบอนซอยเรา
1: แต่ขันสกุลันอมปุกะโฮสเทล
2: เองกิมันเองอันเองโปอัตเวทเนี่ยจะจู่อินสเปกชันอินสเปกชันอันเนี่ยจู่จันอันเซลไลน์เราติดชั่วโมงขากันเวทอันเดียจู่อันนี้อันไอ้บทเชลุตุกลงเนี่ย
1: อ๋ออ๋ออ๋อมาโมตูเตตันนี่เอจูหันอินตัวไทยเลยค่ะอาจารย์อุ้มตะเบี้ยวไหมเลจวนินะที่จวนินปิดจวนินเองเห็นมีจงจ้างอ่ะที่มอง่ายชะตูเตนันเราชาตูเตหันสวยเวเลสิละ
0: ไปไทยปอลสุปอลดังกันอันเรานะสุดเนี่ยฮาร์สตักอัลคอมพิการนี่ตาเฮ้ยไม่ใช่พี่จะจบมิเลียนกันเข้ามันเด็กเตี้ยอันนู้นเนี่ยต่อเวงที่ไหนที่อันโม่เลยมีตาเองเหยกติเทงติลำนี่แล้วมันเองหิเงยดนตัวเอามังติงก็ติกันเมมเบอร์ติผู้ป่วยเฮนิตาเฮ้ยฮิปโปตังกันอันเหล่านั้นเฮเนี่ยสวยตัวนี้เด้อันรู้ไฮช่างไปอันเป็นละส่งแต่ปอดส่งเฮ้ยโปล่ะกันหันดิ้งอ่ะพรันสิโปหันดิ้งอีละจันเทคต่อเป็นกันถกกันอินปุ๋ยต้นตัวค่ะเนี่ยช่วงนี้เราจันเองเงี้ยดีเลยเห็นที่เงี้ยปุ๋ยสักกันหวังตีริงวัดเทียนเหล่ากันเลยติค่ะข้าจารจารการนี่ไม่ตามโ
1: ม
0: กะอาหารชาบอย่างไรเงี้ยข้าเตียงนี่เราค่ะนี่เป็นสนับโปลเตอุปโปลเตไม่สีปีเตจังรวนโปลเตโนมตัวมันไปสับผู้เอ็มป้อนตุ้มจ้วงแล้วว่าเกี่ยนี่ฝีท้ายจุกกันบีสีดานี่อ่ะฉันลงไปเป็นโม่แต่กะเตียงโม่
1: ฉันคุยใช้ตุ๊กโป้หลังเดินกันลงหูจะอุดหนีแบบไม่จะรอ
0: จุกกันเมมเบอร์ติ้งเฮียนันเดียโม่บีสีพลัดไม่จุกโม่กะเตียงแต่ก็โป้ดันอังเห็นฟังสนเวทีอีละจ้านี่กันฟังสนชาเทยเวรียวินารินออกมาดินดิน เสียเสก็ดูแลประคัตสุขไม่ท้ายกันเดี๋ยวว่าให้กันเตรียมเบียกเราดูรูปกันกลุ่มตัวนี่เราตีไม่ท้ายส่งส่งยันมานี่อินมุติยามเราชันรัวปอลผักเวตัวเท่นจันไหลแล้วกันถิ่นลุงติเขาอีละมั้งคาติอังคารมีปะทออังฮีกัน
2: กิมกันที่เว
0: กันที่เวเทวิกะอีปัสสาวะในเต็นท์ทออังฮีเองกิมกันทอกเทเววิก

0: hình mà hi hi phụ phụ ông bố ông biết doang lâu bắt thiên thì cần là bà trăng sọc mà mà bị thai thì bị doan
1: thì cần bà vô ràng nụ thì cần cấp phá thế này là khăn bị thai phai nha thì hi vui khát mà cái tí lâu mấy thế thì chắc chắn dòng khăn chắc gai tòa lâu và em kiếm khá thì bà chú cái tia trà dòng thì cho nên bà chân chân khát chú cái sôi thông mà sẽ thì bà chú ông ta sẽ cho nên tia chú tí khát tí khát cấp tí lâu à cái cần hay em tí nghe mà cần sôi thông thì cái sôi thông cái tia khăn cái tia hà rưu rưu báo khẩu về khá ngay
2: cái tia ngay cái tia cái tia ngay cho nên ฟาเตอาชุ่มเตอาโปกันดูโดนนะเนียมบีกนี่อังเตเทียนบีกนี่นังเตขโมมาเซงินปัจจัยคนกันโนปันไล่ขั้นกันหลวยมีไทฟากันดีที่ขั้นกันหลวยในตัวง่ายที่เรื่องหลวยเตอร์มันเนี่ยกันบีกเออที่เอเดโรมันนี่ชอบกันปุ่ยโมจันปุ่ยนวดดงอ่ะมีเตมินคงไงมีเตมินคงไงเสียดีรู้ไหมคือจูมีชิ้นนี้ดันตัวนี้ละฟาเออค่ะไอ้ปุ่ยโมเฮ้ไม่ยาอี เฮ้กันเตียงอ่ะจันอินะกันอินเลงมีปุ่ยโมตักอ่ะมีรูปุยันดีอ่ะขันอันโถสงสงที่พวกกันเชียงอ่ะขันสงสงขันญี่ปุ่นไม่ทายนี่จงขันอันโถกาดรอเฮ้กันเตียงจันปุยนั่นเต้ฟอร์เรนเที่ยงอินโมเล็กกอร์ตะหันกัลเต้กันเตียงสงสงค่ะอีปัสสาวะตัวนี้เส้นติเคิลเราไม่เที่ยงสินตรอปัสสาวะตัวกันจริงโดนามาเสียจู กันดินหัวหน้าเสือเสือขันปัจจัยนี้มินช่วยเสือมันมินสมเสือละกันกงตูร์ค่ะค่ะอีจันอินะเฮ้ปอลตัวนั้นเสียงขันนี้กันเราเชื่อทว่างง่ายแต่ตัวเดียวปอลรู้ปุ๋ยเดียวค่ะเราเนี่ยมีอินะกันเราเชียร์ชินมาเสียดีมากันเราอีอันนี้หินอมตะเราหมดเลยกันเราตีโตขันเนี่ยจันอินะค่ะอันนัทโถเตอร์รู้ปุ๋ยตักตักกันหันเชื่อทายเลย
0: เสียตัวอีที่ขัดจิตงานมินสอคำโมขันใส่เป็นเลยเลยกันเนี่ย
2: เฮ้ปอลตั้มตะกาเฮียนเอ็นจีโอทรอยตูเตสิเซเลบไรเดียมกันนี่กันนี่ติดตาเอ็มโมมีเจ้าระมาเอ็นติดตะกังไอตัวกราสรูทเลเวลละตกตักตะกาโซเซลว่ากัดตักตักนี่อาชาอินกันเชื่อเบียกันปอลส่วนนี้เดี๋ยวมาอย่างโมโอ้กัดยังกันมานี่โอ้มานี่อินโพเทรตเลมลำบินลังเราร้อนมาเฮียนไก่ในจอนกันตกตาโมนี่เอเชียเจงค่ะอินนัทโอคารูปุยลุตุกอารมณ์อมเล่ไม่จันอินะอีอัมโมโมตูเตอเราดันโปค่ะอีกันมโมนะกันมันจังไก่เทนในจอนะกันมันจังไก่ที่ไม่ยิ่งละกัน tak tak te kan han she tharle ani a hemi mizoram methai association te an natho ro pui tak tak te kan han she tharle theya lomom hle maya adam lo chung chungin pikungi poron kala pitluang in de tenen hun chatak mai kan mang theya kan lok hle mai ngai thatu te poinin lo lok pui kan be seya kan hun te milo ngai thak sak ze turin kan som hal chewani